ด้ก็คุณลงมิวต์อันนั้นมาถ้าทำไมแล้วเขาสื่อว่าเราติงตับบางคนเนี่ยก็ลอติลูกิตติยังไม่ยังเงินดักติกลัวประตูเองไงที่ไม่นั่งเสียงอีท่านนะใครเกี่ยวกับเขาจะก็ลอยกับสุขเกี่ยวกับเขาจะพูดถึงนะคนเนี่ยการลำมาก็ใครคนเนี่ยการลำมิมัดที่ไม่ยังไม่ยังก็ต้องเสียมาอย่างลอยอยู่กุฏิปุระติเกลือเงี้ยลอยบทสักทีเงี้ยยังไม่ยังก็ต้องเสียมาหมดอ่ะที่ไม่เงินนักติยังไม่ยังก็ลองที่เสียนี่ก็คือเปรอกบิกกอดตาเปรอกบิกกอดนี่เราเปรอกบิกตาก็ขันยืนเลี้ยวติดตัวลอยกับตาแม่มาติดตัวก็ตาวันนี้ก็ลุ้นดูที่แม่ตาก็เราเพลิดเพลินติดตัวกับตาเรื่องมักสุดติดตัวกับตาแม่มาตาจิ้งงิจุนิกอินวิตอันนกอะไรก็เสียก็เสียกุลงินนิกอันมาเราคุ้นลังมิดอีกทีก็สนามมิกจิ้งงิจุนิลักมาไม่สุดติดตัวสินนาตุติกเดี๋ยวมาท่านให้ลิ้นยับติดตีอยู่กับตลอดสมัยอยู่กับลูกก็เสียอาทิตย์นั้นซูซี่อีบิงเอจัวเลียกท่านท่านบันิมักสุดติดตีอยู่กับตั้งอาทิตย์สมัยซีบีซีคุณแมรี่พาวเดอร์ท่านอาพัส